0: 问自己的故事。赛轮轮胎，华文大直播，每天晚上7点，凤凰卫视资讯台。
1: 中国六月份 Reading Dock 制造业景气度是连续7个月保持扩张，就业增速更是达到了近3年以来的新高。标普全球与 Reading Dock 在周三联合发布了数据显示，六月制造业采购经理人指数 PMI 录得51.7，较5月份的51.8小幅度回落，为3个月的低位，但是仍然高于荣枯分界线。第二季 PMI 均值为51.9，为2020年第四季度以来最强季度表现。分项的指标来看，在期内就业增速创2023年8月以来的最快，新订单总数实现了连续第13个月增长。同时，困扰制造业多个月的投入价格通胀明显降温，有助于缓解企业的成本端压力。泰国经济研究机构分析指出，今年5月泰国的出口较上月放缓，显示出出口增长的动力仍然主要集中在电子产品，其他的商品则是随着此前的抢先出口效应减弱而开始放缓。
2: 泰国商务部数据显示，5月泰国出口额超343亿美元，同比增长10.6%，连续第23个月实现增长。剔除黄金、石油相关产品和战备物资的出口额同比增长8.6%。开店研究中心分析指出，受全球人工智能和数据中心投资持续带动，电脑零部件、硬盘及通信设备出口保持增长，电子产品出口同比增长32.5%。虽然增速已较此前高位放缓，但仍是出口增长最主要驱动力，贡献率为7.4%。而其余商品出口普遍放缓，反映美国关税措施影响正逐渐显现。
3: ก็สำหรับสินค้าในกลุ่มอื่นนะคะที่นอกเหนือจากการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็เริ่มเห็นสัญญาณที่มันชะลอตัวลงค่ะโดยการส่งออกเนี่ยเริ่มสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากมาตรการภาษีสหรัฐมากขึ้นนะคะโดยสินค้าในกลุ่มที่ถูกสหรัฐนั้นจัดเก็บภาษีนำเข้ามีการส่งออกไปสหรัฐที่ลดลงจากปีก่อนหน้าอาทิตย์ตัวเครื่องปรับอากาศยางล้อแล้วก็พวกอาหารทะเลแปรรูปนะคะหลังจากมีการเร่งส่งออกไปในช่วงก่อนหน้าขณะที่การส่งออกสินค้าเกษตรนะคะในเดือนนี้ก็กลับมาหดตัวค่ะแม้การส่งออกผลไม้ไปจีนนั้นยังขยายตัวได้แต่ก็ไม่พอที่จะชดเชยการหดตัวของสินค้าเกษตรในชนิดอื่นนะคะโดยเฉพาะการส่งออกข้าวที่เผชิญกับการแข่งขันและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นค่ะ
2: 此外黄金出口受国际金价高企及出口量回升带动同比大增55.8%但专家认为这属于短期因素对出口支撑有限开泰研究中心预计，尽管2026年前5个月出口累计同比增长高达17%，但下半年泰国出口将明显放缓。源于除 AI 相关产品外，其他商品仍面临全球需求放缓、抢先出口效应消退以及美国贸易政策不确定性等压力。
3: นอกจากนี้นะคะ นโยบายการค้าของสหรัฐเองก็ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงค่ะ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการสอบสวนภายใต้มาตรา301ค่ะ หากมีประเด็นเกี่ยวกับการใช้แรงงานบังคับนะคะสินค้าบางประเภทก็อาจจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติมอีก 12.5% อีกทั้งสหรัฐเองก็อาจจะทยอยออกมาตรการกีดกันทางการค้าเพิ่มเติมในระยะต่อไปดังนั้นเนี่ยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็ยังคงประมาณการภาพรวมการส่งออกไทยตลอดปีนี้นะคะขยายตัวอยู่ที่ 8.2% ค่ะ
2: 此外，虽然今年前五个月进口额同比增长35.6%，但如果 AI 投资持续带动设备进口，或中东局势再度推高能源价格，泰国经常账户表现也可能弱于预期。而从出口市场来看，泰国对主要市场出口仍保持增长，五月出口额同比增长14.2%，其中对美国、日本、欧盟以及东盟老五国出口表现较强。
4: 不过，对中国和东盟新四国出口则出现下滑，这也反映出泰国出口增长仍存在市场分化，需关注全球需求和贸易政策变化。凤凰卫视刘源王涛，泰国曼谷报道。
1: 电力短缺是缅甸长期面临的问题，停摆多年的密松水利站项目近日传出了重启的消息。面对能源需求、发展压力以及地方各方的关切，缅甸当局要推动项目后续的进展，需要平衡多重因素。
5: 缅甸长期面临电力供应不足问题，虽然国内水利、天然气等能源资源丰富，但受内部局势动荡、政策变化、基础设施建设能力不足等因素影响，全国供电目标仍面临挑战。